เจอไปเฉียนมันดีอีลมมันละมันคิดวีมันหน่อยหน่อยเมื่ออยู่คิดมันละวีมาติดกินว่าเราเกเรเจ้าเกเรวีคิดมาดองควรคิดวีมันเมเกะอัลลอฮ์กัลลอฮ์กับปิงคิดมุกเนี่ยมาปูระตาเจอไปเฉียนเวงคิดพิจารบอร์วิ่งบุ้งเวนตอนเนี้ยบิชสปิกฟาร์มาดวน

เจอไปเฉียนมันไม่ดีไอ้ล้มมันอ่ะใหม่คิดวีมันหน่อยหน่อยเราอยู่คิดมันละวีมาติดกินว่าเราเกเรจะเอาเกเรวีคิดมาดองไปนะคิดวีมันไม่เก๋อันละกันละกับปิ้งคิดมุกินนี่มาปูระตาเจอไปเฉียนเวงคิดพี่อะไรบ่อวิ่งบุ้งเวนตอนนี้อับบิชสปิกฟาร์มาบัว